0: กินเวียดสเปนตัวทิ้ง
1: Jeder Schimmel neu lackiert, Zwerge frisch geschmiert.